าลีไปอัมบุตนานูชาบัดลุดกะให้ฮินูดันอะกุปิร์มีมันลังนีมุขชาอักษารันตุกานีกุปอะกุอินไดสลาบิมมัตตูอุนอุนชาไมนักกะอินุสอีมุงปังลูอุนปันดังลิดได